พี่แกก็ที่กินลูกที่กูอัมมาเขายากงัดนูจานิดอสิงินเน่โอคารมาคัตตังเนียมิกามาทัฟฟะอุลุมิโอยกโอคาวซีโอคาวซีทุกิงิตอุนับพี่แกก็ที่กินอัตบุตรอีโอคาโรซีคาคายมุตอะไรนี่ก็สุขมุตอุปารุกตุมุลลุนิตอังิกาอุตโรซิอุสุกอีอาเปกโคตาอุยมุตอุคาอุจาวุนิลุนินามมากิกุนิุกสุริโยกิกุนิุกลุนิกิกุสิกอีอาอินุคาติมินิกคานิกิงิตามินิตอาเปกิยาวุนิสุขเวรุนิุกคานุเอคุยิจุสิงันนิตอังิโรสิกอีอาคเอากนักวิยากรสิตักวิยามินิกอัตุกตามินิกลุนิกสุขุมิตนิลรสิกเอากดานนาอุกวารสิกอันไนกุนิตัมมักตามินิกลุนิกนิลรสิกอิปิกอันนุรามิตอุวินรุมิตลุนิกสุขุมิตตามันนาอิปิมิตไดโยวกคัตโตปทีเลโรติโอปอุกุสิวลุนิตเนโรมิโอตังอาซาวิกาโอยักอิเปอร์มิตเตยาวกิฟอกอิปิโอเตตกกิสุตุอินักอุเนกตาอุเนกตกอักลุนามิกกิลักซิวิโอกุนิอิปิโอเตปกอิปิโอเตสุยยกกิมมิกอิปิโอตักสังิตอักลุนาตมันก็ขมุดอิสิวิตาอุรุติกตักินักสังินิตนามมักซิลิริยุกอานุนุตอิลิวักลุกิตอิปิวติกสุยวกอิปิวติกสุกลุกุติลิสิจุสิกอเมียบอุเนอกัตตาบติสุกาวติอุลุนิตขลักสิวิโอคุยาโอยกอักลุนามิกอิปิวตีอยากตกเข้มกอันุสิมายกอักลุนาคักปัดอิปิวตีอยากปกอิปิวตักวิกอเมียบอเนียกัตตาบที่สราวติลุนีอักลุนาสิวิเออิปิวตักักวิโอวกอิปิวตักอันอบอเมียลุนิตอักลุนางะอิปิวตาวกอิปิวตาวยักอุลุบอุรุตังอนุางะยกกิงมักตูตานุลุอิปิวตาวยาวกอิปิวตักสักอุกจุกายักนัตติกายักลุนิอักลุนักสักขิมิวอิปิวตักสักอิกปะกุอิปิวตักสาววกอิปิวตักิกคิสุตุินักอัคลุนามิกิลักซิวิโอซิมายกอิปิวตักักปกอิปิวตักุติกสักอัคลุนัจเจงโอซิมายกปานิกตุกอุนุกปัตตาคิมมีตอิปิวตักสาริกปะกิตอิปิวตักุติกสาววกอิปิวตักออกตกคิสตุอินาอัคลุนานิกอัตโตซิองิตุนิกคิลักซิมาฟิโอยกอิปิวตักออกปกอิปิวตังะคิสตุอินาอุปอัตโตซิอุปอัคลุนางะอิกปิวกักกุกโคตซินักจุงินิตนุนัตุอินามิตสิกจอลุนีทิมิตเตงานิตุกตักิกุตักลุนีนังอริกปัลลุนีอิกปิวกาวกอิเปียกกามิกุตาบกามารุกจวักลุนีคุรานีอักลุนาตังะติริกซิวติมุตอักตุงิกตักตุกอิปิกิยังอวกอิเปียกตูด